0: หมู่บ้านจัดสรรแล้วก็มีซอยย่อยอะไรเยอะแยะมากมาย
1: ก็ขับรถผ่านนะทางด่วนที่ไปแจ้งวัฒนะเห็นตึกสูงๆเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะคอนโดทั้งนั้น
0: เพราะมันขึ้นเร็วมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่มีศูนย์ราชการ
1: ค่ะ
0: จริงๆศูนย์ราชการเนี่ยเขาอยู่ฝั่งกรุงเทพ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เราเนี่ยอยู่ฝั่งนนท์แยกกันที่คลองประปานี่แหละนะครับมันก็เลยทำให้ตัวเมืองมันขยายออกมาทางเนี่ยก็อย่างนึกดูนะฮะอย่างปากเกร็ดอย่างเงี้ยก็กลายเป็นอย่างเทศบาลก็เป็นเทศบาลมหานครนะว่ามันเป็นเมืองใหญ่ขึ้นคนอยู่อย่างนั้นแน่อย่างเมื่อวานเนี่ยออกไปไหนไม่ได้ดู
1: จริงค่ะดิฉันก็ไม่ได้ออกไปไหนออกไปไม่ได้ค่ะ
0: แล้วก็มาเจอสภาพอากาศแบบนี้ต้องกินยาแก้แผลเหมือนสินจัดชุดเราพอกินไปกินมามันก็
1: จะง่วงนอนค่ะจริง
0: ค่ะโอ้แต่เนี่ยนะฮะปัญหาของคนก็เป็นประสบการณ์
1: เขาเรียกว่าแพ้อากาศด้วยนะคะอาจารย์ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับแพ้อากาศนี่คือหนักมาก
1: ค่ะ
0: จะไม่สบายตัวครับพอไม่สบายตัวหายใจก็ลำบากคือบางทีก็นั่นแหละถ้าเรากินไม่ระวังก็จะมีทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะแอนตี้บอดี้ทำงานalert อยู่ตลอดเวลาในส่วนนี
1: ้ค่ะ
0: ลำบากอยู่
1: อาจารย์ก็รักษาสุขภาพนะคะเพราะว่าอย่าลืมนะเดือนหน้าจะเดือนหน้าอาจารย์ก็ต้องพาทัวร์ไปเวียดนามด้วยนะคะรักษาสุขภาพให้แข็งแรงอาจารย์คะเรามาเรื่องสถานภาพอาเซียนในเวทีสากลเนี่ยแตกรังหรือยังวันนี้ก็จะเป็นอีพิโซดที่25แล้วนะคะอาจารย์คะ
0: มันมีรังไข่รังมัน
1: ใช่จริงด้วยรังไข่รังมัน
0: ก็ตั้งถือว่ารังของไข่ของมันแล้วก็มันก็เปลี่ยนไปตามสถานการณ์และอำนาจด้วยครับอย่างกรณีของจีนเนี่ยต้องถือว่าเป็นปัจจัยหลักสำหรับอาเซียน
1: ค่ะ
0: ครับแต่ก็ไม่สามารถที่จะตัดขาดสหรัฐอเมริกาได้นะฮะแล้วพอมันมายุ่งกับการเมืองแล้วเนี่ยมันก็โยงซึมลึกเข้าไปนะอย่างเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมก็ทิ้งท้ายมาไว้ที่ฟิลิปปินส์
1: ใช่ค่ะ
0: กรณีฟิลิปปินส์เนี่ยต้องถือว่าอยู่ในจุดที่เสี่ยงและมีอันตรายมาก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ในความสำคัญจากประเทศหนึ่งซึ่งมีข้อขัดแย้งกับประเทศใหญ่นะครับแล้วก็พยายามที่จะดึงประเทศใหญ่เข้ามาช่วยตัวเองชน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่กรณีแบบนี้สำหรับฟิลิปปินส์ในยุคนี้เนี่ยก็คือมหาอำนาจอย่างอเมริกาเนี่ยหาช่องทางที่จะกลับมาอยู่แล้วนะฮะ
1: ก็เลยได้ช่อง
0: ใช่ก็ได้ช่องเพราะว่าอย่างกรณีของมาร์กอสจูเนียร์หรือบองบองนะฮะ
1: ค่ะ
0: อันนี้ชัดเจนมากก็เพราะว่าจากตระกูลที่คุณเขาเรียกว่าไม่มีเครดิตในทางการเมืองแล้วแล้วสามารถกลับฟื้นขึ้นมาได้เพราะใช้เครดิตทางการเมืองของอีกคนหนึ่งต่อมาก็ไปหักหลังคนคนนั้นพอหักหลังเขาแล้วเนี่ยก็นู่นแหละฮะเห็นดูแต่เต้ใช่ไหมฮะอยู่ในที่ศาลอาญาระหว่างประเทศนะครับหอมสู้มาแต่ก็ยังต้องถือว่าเขายังรักษาสุขภาพดีนะฮะแล้วผมก็ทิ้งท้ายเอาไว้ว่าสิ่งที่ทีมทนายความของดูเตเต้กำลังหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นอยู่ทุกวันเนี่ยถือว่ามีน้ำหนักนะครับมีน้ำหนักแล้วก็ฟังขึ้นดูเตเต้นี่87แล้วนะครับในวัยที่81แล้วก็จากคนที่มีร่างกายกำยำน้ำสัตว์ออกมาตอนนี้ผอมสูบนะครับแล้วด้วยวัย81เนี่ยเขาบอกว่าหลงลืมแล้ว
1: เอาประเด็นนี้นะหลงลืม
0: หลงลืมแล้วนะครับก็ทีนี้มันก็จะอยู่ในกระบวนการของการพิสูจน์โดยใช้ผู้เชี่ยวชาญในด้านใดด้านหนึ่งเป็นเฉพาะอะไรตัวนี้นะครับเพื่อทดสอบว่าเขาหลงลืม

0: latter part of this week. Right now, 29 degrees Celsius, the relative humidity, 81%.
1: RTHK The News at 7 with Wendy Wong. U.S. President Donald Trump says he expects talks with Iran to resume in the coming week, a day after rejecting a truce proposal put forward by Tehran. Sean Kennedy has more.
2: In an interview with Axios, Trump said the Iranians wanted to make a deal, but it wasn't the deal that he wanted. He said they only wanted a deal because they were losing so badly. During the interview, Trump also touched on the Strait of Hormuz, a key energy choke point. He said the largest volume of oil since the war began on February 28th had transited the strait over the weekend at more than 20 million barrels. About a fifth of the world's oil and gas flows through the strait, but attacks on oil tankers using the waterway have disrupted oil supplies and pushed up energy prices. Axios reported that indirect talks between Washington and Tehran could take place as early as today.
1: Iran says only diplomacy can solve its conflict with the United States and Israel. Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi posted on social media that Iran's conditions are clear and any move to reopen the Strait of Hormuz depends on those conditions being met. He said only a negotiated solution can end the deadlock. Protesters in Spain are camping out in Madrid for a second night, keeping up pressure on the government over the country's housing crisis. The movement began after police evicted an 87-year-old woman from the Madrid apartment she had lived in her whole life. One protester said housing is now out of reach for ordinary people.
3: What we are demanding is that the rental market be regulated, because rents are unaffordable and people simply can't afford them. There are abuses taking place that can leave vulnerable people out on the street, such as Mara Carmen, an 87-year-old disabled woman who has no alternative housing after living in her home for 70 years.
1: Heavy rain has triggered floods and landslides across northern India and Nepal, killing at least 68 people over the past few days. One flood victim in Nepal complained that the authorities aren't doing enough to keep the public safe.
4: The water level has risen today. The authorities are not taking care of this. Safety is very important. The authorities must make appropriate arrangements here at the Kudia Bank. If water gushes suddenly, then what will happen to the people here?
1: British counter-terrorism police are investigating a major incident near a U.S. Air Force base after arresting five men on suspicion of preparing a terrorist act. London's Metropolitan Police says armed officers detained the group following a call about three suspicious vehicles heading towards the base. U.S. President Donald Trump told reporters the men were looking to do big damage at Royal Air Force Fairford Air Base in southwest England. Around 2,000 protesters in a northern Irish town have blocked a Protestant parade from entering a Catholic area. The parade had been cleared to proceed after officials lift a decades-old ban imposed because the march had been a flashpoint for sectarian violence in the past. Mary Lou McDonnell is the leader of the Sinn Féin party.
5: People have gathered here in huge, huge numbers. They've gathered because they are angry. They are gathered because they are devastated at what has happened. They cannot countenance the idea that anybody would seek to set this place back almost 30 years and revisit the trauma that this community endured.
1: Annual attempts by Protestant Orange Order to march through the area triggered unrest across the region before the route was banned in 1998. Pope Leo has spoken out against assisted dying during a landmark visit to France, where Parliament has legalized the practice for certain patients. The pontiff acknowledged that some people face terrible pain because of illness, but told the crowd that causing death cannot be considered normal even when it's legal.
6: On the contrary, it is precisely in the name of this inalienable dignity of the human person that the temptation to cause death under the guise of false compassion must be firmly rejected.
1: Pope Leo also met with victims of clerical sex abuse in France, telling them he is committed to preventing further harm. A 2021 inquiry found that clergy or church members had abused around 330,000 minors in France over 70 years. One survivor, Jerome Guillemon, who has written about being abused by a priest as a teenager, said the Pope understood that the abuse was systemic within the church. The news from RTHK.
7: Thanks to Wendy Wong in our newsroom. You're listening to Hong Kong Today with Ben Che and myself, Todd Harding. Coming up, British police arrest several people allegedly planning a terrorist act near a US Air Force base used for bombing raids on Iran.
0: The Pope pledges action on clergy abuse after meeting survivors in France.
7: And a China strategist says a US-China trade truce extension does not mean a reset of relations.
0: British police have made arrests after foiling an alleged terrorist act near a base used by the US Air Force. Police have said they believe the incident to be contained, but have not yet publicly stated who they believe was involved, with the investigation still in its early stages. Jamie Clark reports.
8: So at around 12:45,
9: British counter-terrorism detectives leading the investigation said police had received a call about three suspicious vehicles that appeared to be travelling towards RAF Fairford in the west of England in the early hours of Sunday. Five men were arrested by armed officers and later held on suspicion of preparation of a terrorist act. A local farmer told British media that she'd alerted police after seeing the vans and men acting suspiciously as she drove home from a party. The British government said Prime Minister Andy Burnham was being updated on the incident. The government has given the United States authorization to use bombers based at Fairford to strike Iranian missile sites that were attacking ships in the Strait of Hormuz. Britain said in July its armed forces were ready to protect the country from any attack after Iran's Revolutionary Guards warned it not to allow US bombers to fly from Fairford. They said any base used to launch attacks on Iran would be a legitimate target. US President Donald Trump told reporters the arrest in the UK was fantastic.
10: It was an amazing job. We had them under investigation. They were looking to do big damage to our fort.
9: On Sunday morning, the base was blocked by armed police and large machinery. Police said a 400-metre cordon was put in place around the base as a bomb disposal unit continued to investigate the vans into the evening. Local residents in some 85 homes in a nearby village had been evacuated. Witnesses said security had been increased at other bases used by the US. Reports have stated that an Iranian-linked motive is considered the most likely, with a Russian sabotage operation or an Islamist plot also being looked at. British ministers have previously briefed providers of critical infrastructure on the threat posed by Russia, with the government increasingly concerned about possible sabotage operations and cyber attacks. Russia denies mounting hybrid attacks on Western nations.
7: Around 2,000 protesters in a northern Irish town have blocked a Protestant parade from entering a Catholic area. The parade had been cleared to proceed after officials lifted a decades-old ban imposed because the march had been a flashpoint for sectarian violence in the past. Mary Lou MacDonald is the leader of the Sinn Féin party.
5: People have gathered here in huge, huge numbers. They've gathered because they are angry. They are gathered because they are devastated at what has happened. They cannot countenance the idea that anybody would seek to set this place back almost 30 years and revisit the trauma that this community endured.
7: Annual attempts by the Protestant Orange Order to march through the area triggered unrest across the region before the route was banned in 1998.
0: Carla Lockhart, an MP with the Democratic Unionist Party, criticized the protesters for blocking a lawful march. She singled out Northern Ireland First Minister Michelle O'Neill from Sinn Féin.
11: You will have seen the 35 men. That's what they're afraid of. 35 men walking peacefully down a road with no band, silently, with a collarette. Now, what does that say when you have an absolute rabble down there with thousands chanting and our First Minister for All, our self-proclaimed First Minister for All, leading the chants?
12: สามค่ายยักษ์ใหญ่อันนี้ไม่แน่ใจหลายๆท่านรู้หรือยังแต่ว่าแพทย์จะอัปเดตว่า3ค่ายยักษ์ใหญ่รถยนต์เนี่ยเขามีการจัดส่วนลดสูงสุด 30-50% นะคะ
13: ส่วนลดอะไรส่วนลดซ่อม
12: สำหรับซ่อมใช่ๆอันลงอะไรอะไรใดๆยังไงใครที่ขับรถใน3ค่ายยักษ์ใหญ่นี้เดี๋ยวอาจจะลองสอบถามได้นะคะคือเขามีการเปิดมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยมีการให้ส่วนลดค่าแรงค่าอะไหล่นะตั้งแต่ 30-50% นะคะเพื่อที่จะช่วยเซฟเงินในกระเป๋าของคนที่เจอปัญหาแต่อย่างไรก็ตามทั้งหมดนี้เนี่ยยังไงต้องเช็ครายละเอียดก่อนเข้าศูนย์บริการนะคะอย่าง Honda อย่างเงี้ยก็มีการลดค่าไหล่ 30% นะคะแล้วก็Seeker Thailand ก็มีการลดค่าแรงแล้วก็ค่าไหล่ 40% นะคะในการตรวจเช็คหรือว่าซ่อมรถยนต์ต่างๆนะคะแต่เขาก็จะมีรายละเอียดแหละว่าไม่ครอบคลุมแบตเตอรี่นู่นนี่นั่นคือสำหรับรถที่เหมือนเจอน้ำมาจริงๆนะคะแล้วก็ Toyota เนี่ยก็มีส่วนลดค่าอะไรสูงถึง 50% ไล่ไปตั้งแต่มี 30% ต้องไปเช็คว่ามีอะไรบ้างนะคะแล้วก็มี 50% รวมไปถึงใครที่เหมือนสำหรับ Toyota พิเศษนิดนึงก็คือลดเวลาเราขับเจอน้ำอ่ะน้ำมันอาจจะซึมเข้ามาตรงพรมที่ปูพื้นพรมซับเสียงรถอะไรต่างๆตรงนั้นเขาก็มีส่วนลดด้วยนะคะแต่ว่าต้องไปเช็คกันดูอีกทีนึงแล้วก็ต้องเป็นรถที่เหมือนใช้ในศูนย์หมายเลขอะไรอยู่ในรายการของเขานะก็ยังไงถ้าหลังจาก 2-3 วันนี้ถนนแห้งแล้วใครที่เหมือนรถมีปัญหาก็ถ้าเอาไปเช็คก็ลองเช็คดูนะคะจาก3ศูนย์รถยนต์นี้ค่ะ
13: อย่างไรก็ตามนะคะสถานการณ์น้ำท่วมแบบนี้เนี่ยอาจจะกลายเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมากกว่านี้บ่อยกว่านี้หรือเปล่าในอนาคตนะคะอยากจะให้ติดตามกันด้วยมีเทคนิคนะคะเกี่ยวกับเรื่องการขับรถลุยน้ำลึกมาฝากนะเป็นข้อมูลจากอาจารย์พีรพงษ์กลั่นกรองนะคะซึ่งอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านยนต์กรรมนะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการขับรถนะคะอาจารย์บอกว่าเวลาที่ต้องขับรถลุยน้ำลึกเนี่ยเผื่อบางท่านอาจจะไม่ทราบเทคนิคนี้นะคะก็คือ1อย่าเผลอบีบแตรเพราะเวลาที่บีบแตรเนี่ยมันอาจจะเกิดไฟช็อตเครื่องยนต์ดับได้นะคะ2แอร์และพัดลมไฟฟ้าเนี่ยให้ปิดอย่าเปิดแอร์เพราะว่าเวลาที่ใบพัดวิดน้ำเยอะๆเนี่ยพัดลมมอเตอร์มันอาจจะเสียได้นะคะและสุดท้ายค่ะก็คืออย่าเร่งเครื่องทำไมควรเร่งเครื่องเพราะว่าอาจจะทำให้ใบพัดพัดลมหม้อวัดน้ำเนี่ยมันทำให้วิดน้ำเข้าไปนะคะแล้วก็ส่งผลกระทบได้นะดังนั้นข้อมูลเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันเมื่อก่อนภูมิใจมากรถที่ฉันก็สู้มาได้6ชั่วโมงแล้วก็ติดมากจริงๆนะคะมีด้วยวันก่อน
12: เห็นอยู่ทั้ง2คนครบ
13: สู้กันไปนะคะ
12: เป็นการกระชับความสัมพันธ์ไงในครอบครัวบนรถอยู่กันได้เลย6ชั่วโมงอบอุ่นเลยจน
13: คุณจนร้อนพูดถึงเรื่องการกระชับความสัมพันธ์นะคะต้องมาไปดูเรื่องนี้คุณแพตตี้และผู้ฟังค่ะก็คือสหรัฐและจีนค่ะไปเจอกันมาเสร็จที่ไวท์เฮาส์ซึ่งไม่ไว้แล้วกลายเป็นทองและอารามสีมงคลหรือเปล่าหรือยังไรนะคะหน้าตาเดิมนะก็มีข้อตกลงความร่วมมือการค้าหลายๆเรื่องนะคะที่บรรลุประกาศออกมาทั้งสองฝั่งนะคะรอยเตอร์สรายงานเอาไว้ว่าChina-US agree to AI dialogue tariff cuts on $30 billion in goods during Z visit นะคะท่านก็เดินทางไปไกลนะรอบนี้ข้ามโลกไปค่ะสำหรับคุณสีจิ้นผิงนะคะคุยกันที่การพบในครั้งนี้เนี่ยก็มีการบรรลุข้อตกลงหลายๆอย่างนะคะอย่างเช่นรัฐบาลสหรัฐและจีนเนี่ยได้มีการเห็นพ้องข้อตกลงให้ปรับลดอัตราภาษีศุลกากรหรือว่า tariff นะคะสำหรับสินค้าที่ไม่อ่อนไหวงงเหมือนกันว่าคืออะไรเป็นศัพท์เทคนิคนะคะเขาเรียกว่า low price sensitivity ค่ะก็คือเป็นลักษณะของสินค้าที่ไม่ค่อยได้รับผลกระทบจาก ัจจัยภายนอกต่างๆนะคะลักษณะสำคัญก็คือเป็นสินค้าที่ผู้บริโภคต้องยอมจ่ายแม้ว่าราคาจะแพงขึ้นปรับขึ้นทุกปีอย่างเช่นพวกสิ่งพื้นฐานนะน้ำดื่มยารักษาโรคน้ำมันอะไรต่างๆนะคะสินค้าที่มีความจำเป็นสูงนะรวมไปถึงสินค้าที่ไม่มีสิ่งทดแทนเป็นต้นนะอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เขาคุยกันแล้วก็ตกลงให้มีการปรับลดอัตราภาษีนะคะมูลค่าฝ่ายละ 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ1ล้านล้านบาทค่ะนอกจากนั้นนะคะสินค้าส่งออกของสหรัฐที่จะได้รับประโยชน์ครอบคลุมนะคะก็จะมีสินค้าเกษตรปลาและอาหารทะเลไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้เครื่องสำอางและอุปกรณ์การแพทย์นะคะส่วนสินค้านำเข้าจากจีนเนี่ยก็จะครอบคลุมพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กของเล่นเครื่องประดับเทศกาลพวกออร์นาเมนต์นะคะแล้วก็ที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กในรถยนต์ค่ะคาร์ซีทขณะเดียวกันค่ะทั้งสองฝ่ายก็ยังมีการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อแก้ไขอุปสรรคทางด้านการเข้าถึงตลาดในภาคเกษตรนะคะและมีการระบุว่าจีนจะนำเข้าถ่านหินจากสหรัฐอย่างน้อย10ล้านตันในปี2570และ2571ก็ไม่ต้องเน้นละเรื่องเป้าหมายพลังงานสะอาดนะคะแต่ว่าก็ยังมีอยู่ในส่วนนี้นอกจากนี้ค่ะทางสหรัฐและจีนเขาก็มีการเห็นพ้องที่จะจัดตั้งคณะกรรมการการลงทุนเพื่อคุยกันค่ะหารือถึงเรื่อง opportunity นะคะเรื่องโอกาสและอุปสรรคในด้านการลงทุนรวมถึงเป็นช่องทางแก้ไขประเด็นการลงทุนที่มีความสำคัญต่อธุรกิจของทั้งสองฝ่ายนะคะมีการเตรียมคุยกันเรื่องข้อกังวลการขาดแคลนแร่หายากและแร่ธาตุสำคัญในห่วงโซ่อุปทานค่ะนี่เป็นข้อกังวลของฝั่งสหรัฐนะคะมีเป้าหมายที่จะให้ปริมาณการจัดส่งกลับคืนเนี่ยอยู่ในระดับที่เหมาะสมในขณะเดียวกันค่ะคุณทรัมป์ก็มีการเรียกร้องให้ทางจีนเพิ่มการผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมกลั่นเพื่อช่วยรักษาเสถียรภาพของอุปทานพลังงานโลกนะคะก็คือตอนนี้มันยังมีประเด็นเรื่องฮอร์มูสใช่ไหมคะยังไม่รวมถึงอีกฝั่งนึงอีกแบบอัลมอนด์เดฟนะที่เป็นประเด็นทำให้การส่งออกน้ำมันของกลุ่มประเทศอ่าวเนี่ยเป็นไปได้ลำบากมากขึ้นนะคะก็อยากจะให้จีนเนี่ยมองเรื่องการเพิ่มการจัดการกับการส่งออกน้ำมันตรงนี้นะคะส่วนทางด้านต่างประเทศค่ะทั้งสองฝ่ายก็เห็นพ้องส่งเสริมสันติภาพความมั่งคั่งความสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์มีเสถียรภาพทางยุทธศาสตร์เคารพซึ่งกันและกันมีความเป็นธรรมนะแล้วก็ต่างตอบแทนซึ่งกันและกันเอ๊ะอันนี้มันก็เป็นหลักการพื้นฐานทางด้านการทูตที่มันควรจะเป็นหรือเปล่าไม่เหมือนช่วงที่ผ่านมานะคะทั้งสองฝ่ายก็มีการหารือสถานการณ์ต่างประเทศค่ะเช่นเรื่องรัสเซียยูเครนเกาหลีเหนือเกาหลีใต้อิหร่านและประเทศอื่นๆรอบๆนะคะโดยเห็นพ้องกันว่าอิหร่านเนี่ยต้องไม่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์และไม่ควรมีประเทศหรือองค์กรใดที่เก็บค่าผ่านทางจากเส้นทางน้ำระหว่างประเทศนะคะนอกจากนี้ค่ะทั้งสองก็มีการกล่าวถึงการที่เคยเป็นพันธมิตรร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหลในสงครามโลกครั้งที่สองก็ดูหวานชื่นนะคะแล้วก็ข้อเสนอของคุณทรัมป์ค่ะที่ให้สหรัฐรัสเซียจีนจัดการเจรจาควบคุมอาวุธร่วมกันค่ะท้ายที่สุดนะคะคือประเด็น AI นะคะซึ่งทั้งสองประเทศก็เห็นพ้องใช้คำว่า super intelligenceand AI นะคะหรือว่า artificial intelligence สำหรับเทคโนโลยีเกิดใหม่ต่างๆที่เกี่ยวข้องและมีการจัดตั้งกลไกหารือสหรัฐจีนที่ว่าด้วยเรื่องนี้ค่ะเรื่อง super intelligence เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับความเสี่ยงและประโยชน์จากเทคโนโลยีนี้นะคะคือไม่ใช่ว่าต่างฝ่ายต่างมีแล้วมันกลายเป็นเหมือนไพ่ใบสำคัญน่ะหรือว่าสิ่งที่คนจะต้องกังวลในการที่มันพัฒนาเติบโตไปเรื่อยๆด้วยนะคะกำหนดการหารือครั้งต่อไปเนี่ยเดี๋ยวจะจัดภายในพฤศจิกายนของปีนี้นะคะก็คืออีกประมาณ2เดือนข้างหน้าแต่ว่าในระหว่างนี้ทั้ง2ฝ่ายก็จะเตรียมจัดตั้งช่องทางการสื่อสารทวิภาคีและรับมือกับเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับ AI แต่เดี๋ยวต้องดูนะคะว่าคุณสีจิ้นผิงเนี่ยเดินทางไปขนาดนี
14: ้ถ
13: ้ามีออกมาข้อตกลงดูหวานชื่นนะความสัมพันธ์พัฒนาไปในทางบวกมากขึ้นนะคะแต่หลังจากนี้เนี่ยจากประสบการณ์ที่ผ่านมาบางอย่างก็เอาแน่นอนไม่ได้ก็อาจจะติดตามอย่างใกล้ชิดนะคะว่าความตั้งมั่นที่อยากจะให้เกิด ทำได้จริงหรือไม่ต้องติดตามไปเป็นช่วงๆเป็นเฟสๆนะคะ
12: ค่ะแล้วก็มีอีกอันนึงเห็นเขาบอกว่ามีอันนี้มีหมีแพนด้าด้วยนะสหรัฐจะมีการต้อนรับน้องหมีแพนด้ายักษ์2ตัวนะคะซึ่งจีนเนี่ยเขาจะได้ให้สวนสัตว์แอตแลนต้าเนี่ยเอาไปเช่าดูแล
13: น้องคงทูต
12: หลายทูตเลย
13: เป็นผู้ที่ยังไงล่ะหลักประกันความมั่นคงเหรอ